0: ไปอยู่เป็นไรไรปวดเมื่อยไปตั้งตัวอู้อือตาคว้าตากว้างไปเม็ดนี
1: ่ไอ้ใจไม่ไปย่องนวดมังแร่แต่ก็นวดดีตายเห็นจมดมติดปวดเมื่อยตามตัวตามหลังตามเอวตามแกงก้าไรเนี่ยเขาแก่ได้เป้
0: เออเด็กที่ไหนว่าเขานวดดีอ่ะ
1: ไอ้ที่จะมาก้มก้นตาบอดจังหวัดจงกาดิก็ให้บริการการนวดไตแป้งบู

เราต้อนรับคุณผู้ฟังเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.5 ที่จบไปนั้นก็สยันสัญญานะครับถึงชั่วก็รักผู้นำการประพันธ์ของอาจารย์ธินกรทิพมาศลองสยันสัญญายุคกลางๆนะครับถึงชั่วก็รักก็เปรียบคล้ายเปรียบชายหนุ่มผู้เป็นเสมือนผู้ช่วยเหลือหรือว่าภาษาภาคกลางเรียกพ่อพระที่มีมุมมองลึกซึ้งกับสาวบริการเขายื่นมือจุดดิ่งเธอขึ้นมาจากโคลนตมขึ้นมาสู่อ้อมอกของเขาความเมตตาเนี่ยนะใช่นะครับ เรียกว่าช่วยเหลือเกื้อกูลไม่ให้ตกอยู่ในที่ลำบากถึงชั่วก็รักนะครับคล้ายๆกับเพลงลูกกรุงเพลงหนึ่งวันนี้มีลูกกรุงด้วยนะครับที่บอกว่ารู้ว่าเธอเป็นสาวบริการแต่ก็ยังต้องการเธอว่าเป็นคู่ครองเพื่อที่จะล้างบาปทำนองนั้นนะฮะเรียกว่าวันนี้มีทั้งลูกทุ่งลูกกรุงและสตริงเก่าในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ฟังเพลงดีๆกันไปจนถึงตามคำขอคุณฟังนะครับไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณนะแดดจ้าฟ้าใสๆวันนี้ฟังกันไป2เพลงแรกจากหมู่3สถิงหม้อสิงหนครสงขลาถึงชั่วก็รักเพลงแรกก็ไม่แพ้เนื้อหาคล้ายๆกันนะครับสำหรับคำพีแสงทองซึ่งก็เป็นเจ้าของเพลงที่เข้าใจหัวอกของยิ่งบริการโดยเฉพาะสาวเหนือไม่ใช่สาวเหนือเบื่อรักนะครับแต่เป็นน้ำตาชายเหนือที่เขาเคยร้องกันมาก่อนร้องไห้กับเดือนขายนาซื้อนางนี่ตามคำขอเช่นเดียวกันนะครับสำหรับทางด้านของคุณผู้ฟังที่ได้ขอเข้ามานะขายนาซื้อนางคำพีแสงทองสัญญาสัญญาฟังตัวฉบับนะครับถึงชั่วก็รักก็เป็นเพลงซึ่งเพลงมีความหมายเราก็นำเสนอคุณฟังตามคำขอนะครับยาวกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณ0843002556 0943563991นะครับหรือว่าจะเป็น3แก้วแก้ว1ก็ดีเหมือนกันคอแห้งในด้านของอากาศร้อนๆอย่างนี้มีน้ำเย็นๆใส่ยาอุทัยทิพย์เหยาะสักเล็กน้อยนะครับแหมชื่นใจฟังกันไปคุยกันไปในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้ขอมาได้ครับเพลงไทยสากลเพลงลูกกรุงเพลงไทยสากลก็คงจะเป็นเพลงของทูลทองใจลูกกรุงธานินทร์สุเทพลูกทุ่งเพื่อชีวิตก็มีนะครับลูกทุ่งเพื่อชีวิตนี่สมัยที่กำลังดังอยู่นู่นน่ะอเมคาหลวงไก่หรือว่าจะเป็นบ่าววงบ่าววีอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะเรียกว่ามาฟังมาแบ่งปันกันในรายการเล่าขานตำนานเพลง VR Radio 88.75 ขอมาจัดให้จัดกันไปนะครับสำหรับเพลงสนุกก็มีเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการสมัยคาสวิตบางดานสงขลาลุ่งเรืองอรยนโรงไม้พนาพันธ์ก็ฟังเพลงผสมผสานระหว่างปักใต้กับอีสานกันบ้าง

อีกหนึ่งตำนานนะครับจากขู่ขันศรีสะเกษเขาก็คือยิ่งยงยอดบัวงามที่กำลังสร้างตำนานมีชีวิตเล็กๆกันอยู่ก็ตั้งแต่ไอ้หนุ่มเลี้ยงควายตั้งแต่สบายแล้ว28เรื่อยมาจนกระทั่งมาโด่งดังอีกครั้งเมื่อ2535สมศรี1992นะครับก็เรียกว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีผลงานเป็นที่ประจักษ์กันอยู่บ้างอยู่กับเจ้หมวยนี่ก็เป็นผู้อุปถัมภ์ทั้งชีวิตทั้งนายทุนนะครับเรียกว่าเป็นตำนานของคนอีสานตอนล่างเคยร่วมงานกับยอดลูกทุ่งเมืองใต้เอกชัยศรีวิชัยหรือว่าจะเป็นอภพรนครสวรรค์นี่3นักร้อง3คนนี้นี่เขารักกันกลมเกลียวนะครับมาพร้อมกันก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับถ้าคุณขอมาก็โทรมาที่0843002556094356391นะครับอยู่ในช่วงวันเสาร์เรามีลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้สตรีมก็มีเพื่อชีวิตเบาๆก็ยังนะครับจะเป็นเพลงรำวงเพลงลูกทุ่งเหมือนเดิมก็ช่วยกันอนุรักษ์อ่านเพลงลูกทุ่งไทยลูกกรุงก็มีนะครับถ้าคุณจะขอมาฟังกันสบายๆจะมันจนถึง1ทุ่มซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาเซอร์วิสบางด่านสงขลานะครับในด้านของผู้สนับสนุนรายการร่วมกับ VR Radio 88.75 นะครับนะก็มาใช้บริการเป็นกันเองก็ได้นะครับหานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเอ่ยหานซ่อมเครื่องยนต์เอ่ยหรือว่าจะเป็นทางด้านของช่วงล่างนะเน้นกันเป็นพิเศษนั่นถนัดกันสำหรับบริการช่วงล่างที่สมหมายคาเซอร์วิสบ้านบางด่านสงขลาอยู่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คกันได้ครับที่สมัยคาสวิตบางด่านสงขลาโทรศัพท์0624565556ในระแวกเดียวกันนะครับร้านลุงเรืองอะไหล่ยนต์ก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์ก็มีครับสายพานเครื่องยนต์ก็มีเช่นเดียวกันสำหรับร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์โชว์อัพหลากหลายยี่ห้อลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆบริการกันอยู่ที่ถนนกาญจนาวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245ครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังฟังเพลงต่อมากันดีกว่าครับนิชาดารินคอยพี่ที่กรุงเทพขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับ

ก็เป็นเพลงของพรศักดิ์ส่องแสงนะครับบ่งบอกถึงให้อยู่กันด้วยความเข้าอกเข้าใจกันนะชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่ไม่ได้รอใครไม่ได้วิ่งหนีกลัวอะไรและไม่ได้วิ่งตามใครทำตามใจแต่ว่าไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะครับทำตามใจเดินตามเส้นทางของตัวเองนะครับคนเราอยู่ไม่เกินร้อยปีอะไรที่ไม่ดีก็ละเว้นบ้างโกรธเคืองใครก็อภัยได้อภัยได้ก็อภัยไม่เป็นปมในใจนะครับแบกไว้จนตายก็ไร้ประโยชน์ใดๆโลกล้วนอนิจจังนะก็เรียกว่านำมาคุยนำมาพูดกันในช่วงวันเสาร์ที่เรียกว่าเป็นเพลงเก่าเราชอบจะเป็นเพลงสตริงรำวงลูกทุ่งลูกกรุง

นี่ก็ขอสตริงไหมลำวงด้วยนะครับคณะสุนทราภรณ์กับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลาลำวงดาบละสุขลำวงชมสวรรค์ลำวงชาวทะเลและเพลงของท่านถนัดศรีสวัสดิวัฒน์อีกเพลงหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะจัดการให้ในการรับฟังทาง VR Radio 88.75คุณขอมา0843002556 0943563991นะครับขอบคุณไปยังพวกโฆษณาผู้ที่มาทำรายการกันจากสมัยคาสวิตพันธมิตรแล้วก็มาที่สมัยคาสวิตรุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์นะครับเยื้องใกล้รามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่สำหรับทางด้านของเพลซีซอ14ลาดุทิศ1บ่อยางสงขลารอฟังกันอยู่นะครับรำวงกันให้ชื่นช่ำกันในวันเสาร์เพลงแรกกันก่อนนะครับรำวงดาบละสุขของคณะสุนทราภรณ์

0: ก็อยู่ในชุดคุณลำโขงของศิลปินแห่งชาตินะครับธนาจินปัญจพันธ์ในยุคนั้นก็ทำชุดคุณลำโขงซึ่งรวมเพลงเกี่ยวกับอีสานทางติดนำน้ำโขงกันหลายเพลงในเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ตั้งชื่อตามอัลบั้มนะครับสำหรับทางด้านของเพลงที่คุณฟังขอเข้ามาซอย14ราชอุทิศ1ครบชุดครบเซตกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะเป็นต้องพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับเพลงตามคำแนะนำในช่วงที่2เล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ในเพลงดีๆซึ่งก็เรียกว่าเป็นรวมเพลงสำหรับวันเสาร์ลูกทุ่งกันให้ลูกกรุงก็ดีครับมีกันอยู่ในช่วงหน้ากลับมาพร้อมกับเพลงตามคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตราย

โมงที่สองก็มาฟังเพลงเพื่อชีวิตกันบ้างสัจธรรมของตำนานแห่งเพื่อชีวิตเมืองไทยโด่งดังนะครับสำหรับ

ก็ขอบคุณนะครับที่แนะนำบทเพลงเข้ามานะครับนักไข่ตำรวจตะเวนชายแดนสงขลาเพลงดังในอดีตของวงคาราบาวอยู่ในชุดที่5เนาะก็เรียกว่าชุดนั้นมีทั้ง Made in Thailand นางงามตู้กระจกบัวลอยนะครับประมาณ2127สนุกสนานแน่นอนนะครับสำหรับวงดนตรีในช่วงที่กำลังโด่งดังขึ้นมอของชุด Made in Thailand กันอยู่สำหรับคาราบาวนั้นนะฮะราชาเฮินพ่อนเรื่องราวของกรมทำงานที่ได้เงินเดือนไม่พอจ่ายก็ว่ากันไปนะครับปัญหาแรงงานขั้นต่ำอะไรต่ออะไร

ก็แต่งเพลงทุกสมัยนะครับนี่ปัจจุบันนี้ก็อายุก็ตั้งเยอะตั้งแยะแล้วนะครับก็ยังได้มีผลงานเวลามีเหตุการณ์ในสำคัญสำคัญก็จะแต่งเพลงนะครับสำหรับปัญหาวงดนตรีของคาราบาวนี่ก็มีดินไทยแลนด์โด่งดังมากมายทีเดียวนะครับส่วนชุดแรกนั้นแน่นอนครับก็เป็นผู้นานของน้ำหมูปูเทพโรจำนานกวีสีบ้านไร่นะก็เรียกว่าเป็นเพลงที่มีความยาว5นาทีสำหรับบลิงทมนนะครับก็มาวังเป็นเพื่อชีวิตสบายๆกันนะครับเหมือนกับคาราบาวในชุดราชาเงินผ่อนก็บอกตอนมีเงินให้ใช้อย่างประหยัดตอนติดขัดมองหาใครก็ไม่เห็นตอนหาได้ให้ใช้อย่างจำเป็นตอนลำเค็ญจำจดเป็นบทเรียนนะเงินมันก็สำคัญแต่ที่สำคัญกว่าเงินก็คือทำอย่างไรไม่ลำเค็ญไม่มีเงินไม่อยากมีใครครบสนามรบอย่างใช้เงินแก้ปัญหาหากมีเงินคุณจะเป็นเทวดาไม่มีมาแม้แต่น้องหมาก็ไม่มามองก็ถูกนะครับสำหรับ เรื่องราวของทางด้านกลอนที่ได้ฟังหลังจากฟังราชาเงินผ่อนราชาเงินดาวเหล่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาฟังเพลงกันต่อครับยาวกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณในรายการเล่าขานตำนานเพลง VR Radio 88.75 ในชุดเพลงเก่าเราชอบนะครับในช่วงที่เรียกว่าวันเสาร์นี้ลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ฟังเพลงกันไปสบายๆกันนะครับสำหรับทางด้านของรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิตบางดานสงขลาลุงเรืองอะไรยนและก็โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนะครับก็ขอบคุณอย่างคุณฟังหรือจะโทรศัพท์ขอเพลงเข้ามาก็0843002556 0943563991นะครับก็มาฟังเพลงสบายๆกันอีกนะครับสำหรับทางด้านของนักร้องที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะก็เราจะเลือกเอาเพลงของพงศ์ศรีวรนุชดีกว่าครับไม่ใช่ของฟรี

ต้องขออภัยนะครับเสียงอาจจะคลุกคลักกันบ้างในด้านของต้นฉบับนะครับชัยยามิตรชัยและก็สุภชัยไพจิตร่วมกันสร้างสรรค์6นาทีกว่านะครับสำหรับเพลงที่ชื่อว่าซึ้งใจ4ภาคนะวรรณธรรมของเรามีกันทั้ง4ภาคภาคเหนือก็ถ้าเป็นดนตรีเครื่องดนตรีก็คงจะเป็นวงสะล้อซอสิ่งต่างๆส่วนพวกหมอลำหมอแคนเสิงนี้ก็อยู่กันทางอีสานนะครับภาคกลางแน่นอนครับก็จะต้องมีเพลงอีแซวเพลงช่อยต่างๆภาคใต้ของเราก็ไม่พ้นนะครับเมืองโนราหนังลุงกันในด้านของวัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ได้ต่อยอดสืบทอดกันมาครับลูกหลานนี่ก็มาฟังเพลงเก่าเราชอบในรายการเล่ากันตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 ชั่วโมงที่2ก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการเหมือนเดิมนะครับสำหรับผ่านบริการซ่อมเครื่องยนต์รถยนต์ของอู่รถยนต์สมหมายคาสวิทบางด่านสงขลาตั้งกันอยู่ที่บ้านบางด่านใกล้ๆเซเว่นอีเลฟเว่นบ้านบางด่านนะครับซ่อมเครื่องยนต์ช่วงรางรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้ากันได้ครับบริการเป็นกันเองกันอยู่ที่ใกล้ๆเซเว่นอีเลฟเว่นบ้านบางด่านนะครับสำหรับสมหมายค่าสวิทปนาเครื่องยนต์ปรึกษาจองโทรศัพท์ได้เลย0624565556ส่วนร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์ก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการกันนะครับอยู่กันที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245ไวยพจน์เพชรสุพรรณมาบอกว่ามีคู่เสียเถิด

ก็ฟังพากันไปนะครับสำหรับการจนามาสิรินักร้องรุ่นใหม่กับใจไม่จำนะเพราะฉะนั้นคนเราก็จะต้องรู้ใจตัวเองนะครับร้อยคนรู้จักไม่เท่าหนึ่งคนรู้ใจหนึ่งคนรู้ใจไม่เท่าเรารู้ใจตนแล้วก็ที่เรารู้ใจตนก็ไม่เท่าชนะใจตนเองสำคัญกว่านะครับเอาละครับฟังกันไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งทุ่มโดยประมาณนะครับการสนับสนุนจากสมัยคาสวิตบางดานสงขลาลุ่งเรืองอะไรยนแล้วก็โรงไม้พนาพันธ์นะโรงไม้พนาพันธ์เดี๋ยวจะมาบอกกล่าวเล่าเรื่องกันแต่ตรงนี้ฟังเพลงนี้ก่อนครับของลูกชายของราชาเพลงลูกทุ่งสุรชัยสมบัติเจริญครับในเพลงสยามเมืองยิ้มครับทางด้านของพรไพรสนนักร้องรุ่นอาก็มาฟังกันทั้งสองคนนะครับ

คนไทยส่วนใหญ่ก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสกันอยู่ดีเพราะว่าในวิถีของความเป็นไทยนั้นมันสบายสบายกันนะครับความสุขอยู่ที่ใจสยามเมืองยิ้มฉบับของข้าแต่ชนระดาต้นฉบับของพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับที่บอกว่าความสุขอยู่ที่ใจก็คืออะไรที่เราเห็นทุกข์ก็อย่าไปดูอะไรที่สบายใจก็เราก็พิจารณาดูนะครับมีความสุขแต่ไม่มีคนรักบางที่มีคนรักแต่ไม่มีความสุขบางคนมีเยอะนะมีเป็นร้อยล้านแต่ก็ยิ่งทุกข์นะเพราะฉะนั้นก็มันอยู่ที่ใจกันนั้นเองนะครับฟังเพลงกันไปคุยกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิตและก็เพื่อนพันธมิตรอะไรยนต์นะครับรุ่งเรืองอะไรยนต์จากนั้นก็ขอบคุณมายังโรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250743114357นะครับก็มาฟังเพลงลูกกรุงกันบ้างนะครับสำหรับคุณผู้ฟังอยู่ในเมืองสงขลาขอเข้ามาสองผู้นำเพลงขอหลวงทองทองล้านทมศิลปินแห่งชาติและก็หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์สักหนึ่งเพลงด้วยนะครับเราก็ให้ฟังทั้งสองเพลงนี้ครับในเพลงจันโลมและกลัวลมหลวงนะครับเพลงแรกก็เป็นของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์กันก่อน

0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาร
2: ู้จริงรู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที
4: ่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย 39 ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074314-3573